กันนี่ต่อกับอาการชวนิจวัยปลอกหากันนี่ก็ปอดเบียงว่าสุดดังน้อยยังกันนี่ก็โปรแกรมคิดวัยนี่ก็ฟิล์มฮินดีหากันนี่ก็ปอดเอ็มโอเป็นเต็มชวัยพี่ยากีอาร์ตลีคิดวัยว่าชิมนี่ก็ฟิล์มสัตยมชิวัมสุนดารัมอีรวัยนังกงวิเอปตุนซีนูโจอุนเกอันเอกีอาฮัดเป็นบทเสรวัยว่าอาร์สยานนิคัสไกเย

0: kam goda em hangni kam kini ku dang kwa wo wan wo cha sikai yo em interest ki wo tip le ne wo ye wo chana kini chu
1: ha bot kat kam man kat te man yo em mi ke te ke jingle man mo ho da cha sikai ki te man kam gi khon khon ro de em gi kat tu ni ngut ku da kwa o pne pen sa mo lang ba na ke ni ke jing yo hikai yong ki te da kwa gi u per chang le ba kam tu man ge sngi se
0: kat ni phi chna bai phi du dikti ne da pen em kam phi u gi bor mi chin ne ye gi ni gi o chna gi ni gi tiar chu khan dau phi
1: ye gi ni te mut wa bon te wa chna dikti hi tang wa mut de ke mi chin le cho per chang yo chna tang wa bon wa pen em kam da mut pen em kam dikti sa
0: siao tho i kam tu gur kom chna ye chu khan dau kam tu lai lu ti phi mo kam tu da lum phi ki khnu khun lot le gi man bei wo wan chag ni ka kam da kwa u kuli kha jak nei to wa ga yaw wa hat wen chewon de ki yaw gi hat ki wara biang gi phi yo phi man da plai gi ni ki tiar gi phi chna phi
1: ke yaw to mut ko mut ha po i ni ha po chlong na em mi ko ga yaw te leng ba gi exhibition ko lai cha bar state le jo u yo u plai tang wa mut i wa bon ni mut wa da yo bi gi order de gi wan bar yong state
0: bar state ta kar ka man ka te chewon de gi thau da jo yo phi plai le exhibition ne lai ra gi ni tiar pon yo
1: kat kam man gatte da man cha delhi cha kolkata cha po hyderabad akoti wa shillong
0: te hei to wa ka jingla yong phi chkhmat ha gani ka kam mo da em gi lat irap ki yo phi lengba ka sarkar hei wo nong pon pha chu chu gani ka kam yong phi
1: ki lat jing irap u yo ite kam tet sang man wa da yo lengba de ki training at se
0: amen lor ki training tem em de ki
1: wi wi ma
0: ta kwa an ko li kha jak ton ni i ti mi di phi kam ga ก็วินเองที่มันเบย์กูได้จะขมัดหากนี่การหมดยิวองว่าหากจริงเลยองพีเซเมนเซเมนแต่กว่าน้องคุณลีหัดชนงยองพีเอ็มฮีได้กันจะเซ็นเลยในกี่กรุ๊ปกี่ว่าพียาลุมพีชรุปให้ว่าเป็นเพชรจะขมัดอีกนี่การชนะกู
1: ชูเอ็มฮีก็เดฟอร์มีก็เด็กสังคมที่ยองกับชนงใช่ไหม
0: หากนี่เลยอีเทรนนิ่ง
1: หากนี่เลยอีเทรนนิ่งจะอยากกี่เทรนนิ่งหากนี่เลยใช่
0: แต่กับตู้กำมองดาเสียงทุกพินาศดุดังขนาดเอ็มฮีนี่การไม่ดังประเทศยี่พีดุกันนี่แหละแต่จู่เอ็มฮีกันจะคุณนามในกีอวอร์ดเกี่ยวพี่ยอดพี่ถ้าเกิดจริงลายลูกตีของพี
1: ่ฮะอยากจะแต่หมดเดบิวต์ออลมบูนุสเนมอาร์ฮจาร์อาร์พาวสู้เดียวอยากจะอวอร์ดเรื่องบ้านในกีอินดัสทรี
0: ในกีสเตทอวอร์ดนั่นนะ
1: ในกีสเตทอวอร์ด
0: แต่ก็ยี่วันก็ทองกูพี่เอ็มพีจะขมัดให้ต่อวาวนางเป็นเฮเป็นกระไม้ยังกันนี่กามชนะชูยองอีเลยในกันนี่กามทรดิชันนอลอินดัสทรียองอี
1: แต่ก็ทองทั้งหมดกว่าอยู่เป็นเนี่ยเป็นสาวลำบากยังกินนี่กิจกรรมชนะชูมอกูได้เยอะอยู่เฮียร์ปะติ้งแต่ก็ท่องยังงานแต่มันก็เต้ก็ท่องหมดกว่าไปอยู่กี่คนครูคลุ้นหมดยังก็ชนองยังก็เท้าเลยอยู่โบสถ์กี่มอเนี่ยปะติ้งปะติ้งบอกก็วมหูกุดก็เสะกำโจ้และมันละเดอเอ็มการ์มีก็เต้และละเดก็ยาววันรับดูนาก็แต่ละเดก็ไปสอดการและมันบ่อยเบนก็อย่ารับมอแต่หมดกินนี่ก็ท่องแต่นางเอ็มจริงกันแม่นเอ็มจริงกันแม่นโจ้อยู่เป็นเนี่ยเป็นสาบให้กายกี่วัดอะดังโบดอันนั้นเองนั่น
0: เอาไปนักเรียนกับยองพีเอ็มพีกับทงว่ากำมอนูนังเป็นเหตุโชโชไว้คำตั้มแล้วเป็นเนี่ยเป็นสายกับแต่กันนามกับบรมกับว่าน่าดูเป็นชวาระจูอองอยู่ว่ากิจูกิจูละไหนบ่แต่กระเมนเล็กว่านักเรียนสุรการวายลาดวายลุตีกับยี่กีครูคุณลูดกี่ว่าดังไอ้กี่กามว่าคุณตูคุณรองกี่กี่เล่ว่านังไล่โชโชกิจขมันบ่แต่ชวาปนกูดอันนี้กี่กากับไม่เสียชูกว่าพิวกลัมใช่กีน้องอัพยังกันนี่กับโปรแกรมเกี่ยวอีและในกี่กับจิงมุดกับเอ็มพีโอเอชักน้องอัพอีนี่กับโปรแกรมเกี่ยวอีให้ต่อกันนี่กับการกับว่าปังคลันนี้ยากับการเซนคีเซเมนและในกิจกี่อินเตอร์เพเนียร์และในกิจกี่ว่าคำต่อมูเป็นอิมยังกี่กี่วัวโจเอ็มและในกิจกี่ว่าเป็นเนปเป็นสายยังกี่กี่วัวโจเอ็มพอบอกกับชนงกับท้าวเกี่ยวอี
1: แต่หมดกับเมสเซจนางาแต่มันกับเต้หมดว่ากว่าเอาเอกเมสเซจสกีปัจจัยกับว่าอัพยังกันนี่กับชแนลยังกับรีดิโอมาแต่หมดนี่ก็วันก็วันก็สับก็ว่าอุบลายอุดเอกระปังเวอีมาปัดกำจุเลยกิการตันไรก็ว่าได้ยากชัวกีมันเบยกีเบยปุ่นกีเบยลีวันริมาใจแต่หมดมห้อยอยู่ปนโดยกะโตปนเอ็มกามิกะปัดอุปเนะปนสายกะอย่างนี้กะตันไรก็ว่าได้เฮียร์ปัตเตงให้
0: แต่คุณเลยชิบุนกองรอยลินประตูอย่างตุกะเมสเซจกับยองพี่ไปคำตั้มอย่างตุกีจิงคานายองพี่ให้โตว่ากันนี้กับการชนะชูลรไนเลยในกันนี้กะปัตรีคุณเลชิบุนก็ปอร์กอดอร์กยองพี่แต่นักเรียนอีกิดบอกกิดเรียงอีพี่ก็ดังกูพิจักมัดคำตามเสียวก็แม่นนี่ว่ากำมันเบย์ก็กำพี่วันระพี่ก็จิงกะลาคิมลังสะลังยากิกามยองริมและในกิ

0: Hello, good course line.
1: Hello，
0: Hello, hoi ma, xin chào tiếng Anh cả thứ.
1: à quả cửa sổ xuống à
0: Này tao ma chào tớ.
1: à
0: Cảm ơn chào ma phụ thuộc
1: nơi rồi
0: Uma, này rồi, ma por mi chào đó.
1: về số về đồ rồi mà không lưu được cái quyền ấy tu
0: Irwa yong ma kro lulu. Thầy yong ma ma. Irwa yong ma kro
1: hello
0: lulu. Hoi, hello, hello, xin chào tiếng Anh ma.
1: cái spirit
0: แต่กว่าพี่รู้ว่ายงมาครูลูด้ะแต่ให้นี่เอาเป็นเต็มไอพี่ได้รู้ว่าเย่บ้าเย่เมียนมามาแต่ถ้าชอบเป็นเต็มมาอีกกว่าพี่เป็นอับเสียงพายนี่รู้ว่า
1: ก็น้องกองยมาครัวส่งน้องรวย
0: ต่อเสียงส่งมาในแต่เย
1: ก
0: ่
1: ็
0: เด
1: จ
0: ีย
1: ะ
0: ว
1: บอกยมเฉลี่ยกันหนาแต่ยมเสียงคำยุ่ยบอกว่าเสียงในโปรแกรมซะ
0: แต่ต่อมาไม่แต่ชิมเดียปอร์แต่เป็นเต็มสันดอนนี่รู้ว่ายงมาครูลูรู้ว่าเว็บประตูอยู่เย่บ้าเย่เมียนเย่บ้าต่อมาอาบินี